อีเจ้าเบาเรามาเนอเมื่อกี้เราก็แช่ในชุดเสียไปเดี๋ยวแล้วในชุดไปชินอีเจ้าเรามาเออให้อีเจ้าเบาเราฮาโอ้ยอย่างนี้น่าเนาะค่ะร่างเชียงมามืดฝนโดมเอาเรนอเหมือนโมนกำเซ็งว่าเป็นปิ้นน่าน้องโอ้ยอันน้าวนาจำบาก็เจอจู่กินแก้วเจ็ดเหลืองกระร้อน่าน้องหน้าเมื่อสองเฮานั่งรีดขังกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมื่อโอ้ยล่ะพี่อินบ้าไหมเนียบเชียวโซนเปียวนั่นน่าน้องเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮาอย่างหลังเลี้ยงเป็ดนั่นน่าน้องโอ้ยเห็นเอานั่งได้เด็ดจอดผ่ามาอีกเป็นได้แต่เรียเมื่อยโอ้ยหลายปีน่าน้องหางกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้น่าน้องเมื่อวานหนุ่มตอนปืนพาไปมันน้องก้นตางลงหางกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่เด้น้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยังเข็นฮาโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางดงการดาวไก่นาโรนาตอนหนังผ้าอยู่ฝ้าคว้ามอหวังปูนาน้อ

0: พระมาแปงยามาสมซ้อนนี่กูลอยสองนานาน้องเจ้าว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินโหแต่เลน้อง
1: น้าเอ้ยบอก

ตัวตั้งซื้อซื้อมาเนื้อเนื้อใครหนาหนอหาว่าน้าสิ่งเตือนเงาหนึ่งจริงกันเสือกว่าน้อเอาจัง

ก็มีเสือคนเจอเสือเสือล่างมาเนาะเอาข่อยขาเก่งเจอเสือฟาดติ

สังวรข้ามอลาวันเลื้องสิ่งกันวนาทำฟ้าซาโกนโบเศร้าเลยเจ้าแล้ว

ยังใครว่าน้องเก่าเถื่อนก็เมกตูกว่ามเสียงเสียแล้วยังเอ้ยโอ้ก็กลัวแน่เรื่องเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่าน้อง

เกิดขึ้นเลยฮะเฮาจังได้เต้าเต้าเมื่อปืนบานเก่าเมืองหลังเฮาเลยฮะเมื่อฟังว่าห้องเสียงนั้นนายเมื่อเฮ้ยเก่งไปเลยอาบน้ำเต้าบ่หลวงสมเฮานั่นเนาะ

องฟ้าดาราใส่สองขาเสียงทองสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดลาวข้าวสองอัมพรคิดปวดลาวข้าวสองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไล่หลืดลาตาหนองมันมองสองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพาสองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพายามันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอดพาคูนาพินเห็นนาสู่ว่าซ่ายิ้มสงควรใส่ลมหวนควรให้อะไรใส่ลมหวนควรควรให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปียบได้ใจละหอยห่วงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจลาหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแจ้งมองจันแจ้งสง่ำบาดแก้มส้มพระจันทร์

ือน11หัวลมต่องเดือน12หัวลมเตาหนาวหนาวมานอนบ่มีครูสอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิบเอ็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนติ่นป่าสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นตวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงทองกำลังเหงาล้างเสียนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูผู้ป่าเข็งเกินขอนหัวหน้าป่าเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแตกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งป่าลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ป่าเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลีอยู่แต่หูละดู

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาไผ่บ่ายเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสมผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะปันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพรนอนบะหลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปลงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย่ำสวยขอย่ำเพ็ญย่ำเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่นแน่เพียงน้องไปเห็นนกเอี้ยงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนนำกระป๋อมแม่